0: ริกัดบานตรมตรากำวิธีนี้ซ้ำหลังปีพนายเซมเซนดับพนายในมวยในมวยสดสังแต่เมียนจำไหนขนมกาทเวอร์อ้อยสกุเพียบระบายเยิ้งบานประสาหลังพนายเตียงนกร่วมเมียนอาหาได้เมียนชีวิจิตกาหัดปราณตักบริสุทธิ์ปนลือเปรียตัดกาเจ็บประมาณชอลบริสุทธิ์กาสำระนั่งกาชื่อตุกจัดต่อเตอร์นี้ยังสมนายหน่อมอ้อยบองโอนสกอลมนุษย์มันเนี่ยได้กวาดเมียนปัญหาภายในสกุเพียบทุ่งทงโง่แต่เราเนี่ยก็ตัวบานเราสกุเพียบละอ้อบริโบให้เราขนมเปรได้อ้อเลเนี่ยตามด้านปีจิวัตรบอกกวาดบองโอนก่อนนางบานเชียบปีอาจกำบังได้เพื่อเอาสกุเพียบบอกกวาดบานประสาลาง
1: เนสไรสมอนบานทลบบำเรากาเชี่ยเกลียนุปทะอิกาขนองบรรตุกเวกัดอริยะเปรมเพยปรามชนามกวาดแตงแต่ช่วยไปเจียมดัดเทวกาเวกัดจงงือมหาริกจวนกาลกวาดบานกระท่าขยมสบายจัดนะได้ขยมเป็นแมนเชี่ยเนี่ยจงงือได้เด็กนเลเกรเวกัดเนสไรสมอนเมียนอารมธากวาดเมียนสกปรกอ้อคลังนะกวาดบานฮัดปราณให้มันยำสรานังจุบารายเต้บันทบปีกาบะจังโต๊ยมุ้ยนักน้องประอบเจิงระบอกวัดโลกวิจิตรบันดาบันอ้อยุบบอลดอลกวัดอ้อยทเวอิจเรร่วมแต่งชโลเมอร์สุดดอนดำใบรกเมอร์จงงือมหาริกพองแดกาปีปีชนามนกวัดบานชโลเมอร์สุดดอนระบอกวัดมาดองรูดหมอกเฮยกร้อยหมอกโลกวิจิตรบันดาบานปราบกวดปีละตะพอทาเคยเมียนเพียบเมนปรอกระไดตัวมุ้ยนักน้องสดอนระบอกกวดโลกวิจิตรมันดัดบานอ้อยกวดตามด่านเพียบเมนปรอกระไดนูอริยะเปประมุ้ยแคสันเติบชโลเมลเอจเรมาดองติดป้อนแต่โดยซาเนสไรซามอนเมียนกาเพยคลายกวดกับบานสำหรับจัดเทวเตะเพลียมเพลียมละตะพอในกาปีนิดบ้านบางหางทากวดเมียนจุงงือมหาริกนักน้องดำหนักกาดำบมจุงงือมหาริกจำปวกกวดสตับเตอร์หะโดยจีกากัดใดอสลับอันจังมุ่นดำบมกวดปะเดเซตมันโปรมจือเรื่องนิเตอารมณ์ระบอกกวดแปรปีเพียบต่อสลดเตอร์เชียกำหังเตอร์จีกาปลุยบารมนึงบะตึกจัดเชียคลังโลกวิจิมดัดบานอ้อยกวดเพื่อกาเวียกัดโต๊ดมุ้ยรูดเฮยบังกรรมเรศไม่รุมเรียก็สิกามหาริกตุ้ยตะวิงดำใบสวัสดิ์เพียบเนสไรสมอนบานเวกัดสดอนเจงมูรบกดเจงกวัดคลายถาการเทวแบบนี้เนิ่มเป็นต้นกรบกรอนนองกาบันจอบจงงือมหาริกโดยเช่นไงกวัดกับบานจอชมูน้องกรรมวิธีรู้หนึ่งดำใบสกปรกดอปิเซมวยได้เมียนชมุธากรรมวิธีดาสกปรกกรรมวิธีนี้ดอดสำคัญเตอร์เลอร์กาพลับโดงี้งี้น้องกาประดับบัดพนักสกปรกกาตรีริบิจารณานั่งประลังวิญญาณกรรมวิธีนี้บานช่วยมนุษย์จิจารณ์โดยไอเลือกรังโบราณដែលខ្លះមានអាយុកាលដល់ទៅ3500ឆ្នាំគាត់បានសម្រេចចិត្តធ្វើតាមកម្មវិធីនេះដោយសង្ឃឹមថាគាត់នឹងបានជាសះស្បើយទាំងស្រុងពីជំងឺមហារីកកម្មវិធីនេះមានរយៈពេល3សប្តាហ៍គាត់បានសង្កេតឃើញថាកម្មវិធីនេះផ្ដល់ឲ្យមនុស្សនូវការចាប់ផ្ដើមថ្មីមួយមិនថាជំងឺនោះជាជំងឺអ្វីទេទាំងនេះគឺជាផ្នែកនានាໃນកម្មវិធីស្ដារសុខភាពចំណីអាហារការហាត់ប្រាណទឹកស្អាតពន្លឺព្រះអាទិត្យការចេះប្រមាណខ្យល់បរិសុទ្ធការសម្រាកនិងការជឿទុកចិត្តតើកម្មវិធីនេះមើលទៅហាក់ដូចជាធម្មតាពេកសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរឬអ្នកស្រីសាម៉ន

0: รีบสู้ป้ามากูมาไปเรียนไว้ไง
1: ไม่ได้คนไงนะมันเรื่องไอ้ประมาป้าอ๋อ
0: ไงนะคนเตอร์ครูดักไม่เรียนอ้อยปลองแต่ไอ้เต้ไม่เรียนนังคนเรียนใจคลาคลายคนอ้ายเถื่อบาน
2: อ๋อยังจิตสบายเลยมั้งยำสบาย
1: เอ็น

0: เมื่อนอบพระเยซู
1: บทตรงนี้นักทรงพระคัมภีร์ตรัสบางที่บังกับนักน้องอาคุมบังอัฐบทโบราณกรมอาคุมบังนั่งรูปเทียบเชียร์นิมิตสัญญาหายบทตรงนี้ตั้งอ่อนนี้กำปองแต่ปอร์เนียพิพิธกาจงกร้อยดักกล้วยคลาดหาได้ดมกดาวขนมเปลือกฉับๆนี่ตาฉันอาจโยบานเตถาบทตรงนี้ตรงนู้นเมียนในดึงมาได้ตาอาไว้เตยจินนิมิตสัญญาพระบักสัตสหายตาเนี่ยเก็บดูดมาได้จมพุ่งประกฤษคลายคลายตาสตรองดอกกู้อันคลายจะบอกเปรี้ยบางข้างครูนรู้ใช้หรือหนึ่งหรือมุ้ยก็แค่กำปองตาปูนในจำหนึ่งน้องติ้งหนึ่งตาปูเพียรเวกกรรมคลาอาจฟื้นอาการตุกเวทเลียเนี่ยจมกองทางใดนิดหรือเด็กตาจะนั่งอ่านมือขึ้นเพียบเพลคลายเนื้อจะหลายมุ้ยได้เนื้อชิมูธาอันเมกาดอนហើយនឹងទុកវេទនាទាំង7ឬតើយើងត្រូវដឹងអ្វីដើម្បីកុំឲ្យត្រូវបានទុកចោលនៅផែនដីនៅពេលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាត្រឡប់មកវិញតើយើងអាចដឹងពីថ្ងៃចុងក្រោយហើយនឹងដឹងអ្វីដែលនឹងត្រូវកើតឡើងដែរឬទេព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងនឹងជួបប្រទះនៅថ្ងៃមុខនឹងបង្ហាញពីអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងយ៉ាងពិតប្រាកដអំពីពេលវេលានៃថ្ងៃចុងក្រោយនៃផែនដីដែលបានប្រាប់ទុកជាមុនមកសូមចូលរួមជាមួយនឹងខ្ញុំឥឡូវនេះយើងនឹងបង្ហាញពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឲ្យខ្លាចហើយដ៏គួរឲ្យរន្ធត់យ៉ាងអាណ័យហើយគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយដែលបានសរសេរទុកនៅក្នុងបទទំនាយក្នុងព្រះគម្ពីរ